0: ก้อมแรบยะแพรีนากวีกทายชากวีตะวันอีวีตะวันอีวะก้องสั้นหากะกอลจอร์ยองกินีกิบรูต่ออิปัญญ์โมบันนาหาวรอกิตนัดยองกันนีกะใจบรูเอ็มกิปารอมชะพังกะโมกนอร์กะโมปัญญ์โมกจัดกิโมสไมกิโมชองเนียว่ากิวีกิวีตะวันกิโมสานามกิคาซีว่ากิเจนเตียฮันลากิคอนอุเนียวเตรปเนียวสกุมมีอุนากะโจกะเตนเรกิวะชองวะสะฮะเจนเตียเอมีมันอีลองอีวะรับกระปังอีดาวตอนะอีจอบทมากะสเอมสุตงายากะหิมะจายันเตียนันเดกิสเอมสุตงานันเดตอกิสเอมริลมวะสันชาร์ชากินีกิลมดันฮีขณะประเด็นองค์กิวเอมิปอร์วากินิกิสเอมเดียร์ธมาไว้จบกียากวีกหิมาเกวเอมหากมาดันทอร์กว่าเดติบกัมกาจายาติอากว่ากันน้องบะยองกาเลเดติบกัมกาเจนติอาปอร์ให้วิทย์โตวากิการโรกิการโรวันโตกิววันนากวีตะวันกตันเรจัยบรูกตันเรยองกีโตกเตะเกวองกีกติบตัวบอร์มากรมอีวิตวันอีปรตุจอีวากิการโรสยาสุกิอุคดยาไอเดียต่อได้ปรตุจอาเช็กมันเดอีวมดกิบรูกิวันเนลโลมเนกิบรูลมอิตรียองกิการโรฮีต่อนากะกันหุนโบโดกาวมีนากะทิเบตเวงัยวากินิกิเฮียร์กินากิลมทิเบตชวาอุชังอุสะกิฮากินิกิลมอิปรตุจการโรต่ออิปรตุจอีวากิมปารามาจันยองกิฮาอัสามขุดกิกิฮัดดุกินิกิสงิกิการโรเดเอ็มฮิกิยากรุกอมอิมกวายสเรมยากิโบโดกัมโจเลกิวะเอ็มกติเบตกิวะบุนกิบรูฮากินิกะใจบรูต่อกิวะอิมไดวะเร็บไดวะเรียงเวกรุกอมเร็บกองซันยองกิต่อกะเร็บทั้งลุมเนกะเร็บสรติกิการโรเยพีกิอุชัมฮาบังลาเดชตริปุระกัมโจเลฮาอัสามหันละบอนนาวไปการโรดกะลานยามูชะกินยามคริสตานกิวะบอนดังเอ็มวันกิวะดังบดดังเงยยากันยามกวะดบุวะริมวจากะเตโตกันยามสองสารัตกำวะมันกิคาสิกิปนารกิการโรเลไวดิกิยาอิสันเดียร์อิลินดัมอิวัชนากิไดวะปเดมดาอุโคเนดาอุเกรนลอร์กิคาสิกิปนารกิวะมันกวีกะใจบรูกัมโจเลกิการโรดังเอ็มสกิวิตวันกิใจบรูกิวะเคียนไปกิวะชองวะสะฮากะนิกะจัลลากะยองอีกิเตโตกัมกิบยาเตกิฮาจองกิโคชกิรัมฮาวะกิวีกิวิตวันกินิโตกิใจบรูกิวะกองซันฮะปอกะจัลลานลอร์กินิดังเอ็มวันสกิวิตวันกัมกิบยาเตกิโคชกิระเฮกิวิตวันคูเบลชปอน
1: Selanjutnya pintu ye kelam yang kekong paskina lamari ko kelam tu hadrang tu kapang katuka ni kejai bru QM apo yang kami khalia. Dan ni porn po isu bituan ke program yang i hako wau api ye ki pentip ki wa MKM na kan ni ka station yang i ko kenai pi ki wa ap ye kan ni radio mi yang i. Wa mentu kesngi haye to wa kan ni ka chong chwai yang i ichi di kejamu emi คัดพระหัดอัดพาวโซดีกรีเราอยู่สลับรอยมันลงมาแล้วกระดิ่งเยี่ยมมันหัดคัดยูจีหัดอีปอร์ลียูจีสิ่งในแต่เกลเอร์มันก็กว่าคลันพระกิโลเมตรหากชิเกนตาเซวินเลอร์คอมมันเกลเอร์ตอกอเบียงพาวยูริมินเซมีมันตุกสิ่งแต่ทุกทีเป็นทิปอีวันเฉพาะให้ตอกว่ากระสุนบันย์ยองกันนี่กสิ่งก็มันตุกสิ่งแต่กันนี่ปอร์ริปตันยันอียากับโปรแกรมกิองอีdaki proyeng isha ka program kirwa pareng na kanika session yang i hagawa o panami phi ya kirwa ki yang unirwana irwa e pertu binason tanami ye nirwa pan bo sewi arwan stain

0: ตลอดเส้นทางตัวอย่างคือบอร์กิวันชพีนักเรียนที่สถานีกำจุดแรกกิวันชพีนักฉลองสถานีแต่เห็นนี่ปอดพลาสโซฟาวเดียงสังพายเพียสัจเซียนชักนี่ก็ทรานส์มิชันกิองอีหากันนี่ก็ปอดสเต็ปแต่เห็นนี่ปอดสเต็ปเอ็มินเน่ก็สเต็ปอย่างกับโปรแกรมไซเอนซ์โปรแกรมหากว่าเป็นอาบีพีเอกลัมยองก็คงวันสัปไพลินนั่นลู่ก็กลัมฮะจรองกับพังกิจนาเพอร์ยองกับไบโอโลจีวันนี้กลัมยองก้าตัวอุปไลท์ทำไมมันตุกสิงอยู่ดังเด็บรีคอร์ดทำไมยังกันนี้สิ่งก็เด็บแต่กระเป๋าได้พิกลก็ว่าอับฮียากันนี้การจิงกลามยองกองวันสัปไพลินลัลลู
1: คุบเลยพิวาร์โรกินองอับรีดิโอเนกจันเมียอุกลามอหลอร์กับพังกิจนัดว่าเพร์ยองกับไบโอโลจีว่าคิวเชมนังกองยิกิDifferent branches of biology and their fathers. Kajak cepang ke biology. Ke biology tok ke sayen ke upure cepang ke kenjau im. Iduridar yongki. Irukom krek kam hapok ke med. Ido iphat yongki. We rukom he rukom sangi. Kini hawa tok ke cenat yongki. Kau nengkong ke botani. Ke upure. We batai cepang ke um jing im. Kam ke pelang ke renem. Wa ke jing tung jing tep.วัชเชมนึ่งกองยากันีต่ออุทิโยฟรัสตัสกับว่าอารวันต่อกับโซลจีกับโซลจีต่อกับชนัดกับว่าปุเรวัยวัตไทให้ยต่อว่าวารอกิกินจามราดกิวอิมวคีให้นี่ฮัสลาปรทัยวัชเชมนึ่งกองยากะต่ออาริสโตเติลกับว่าเลวันกับชนัดยองกับไบโอโลจีต่อกับเจเนติกส์

0: มิวรับดูวีหมดครับรับลังกุจใจครับ
1: ฮ
0: เจ
1: ะ
0: ดีกิตากีวันกิวยาฮับกับตัวกับเท้า
1: ฮะ
0: ไว้ว่าเดมก็จะกับคลัสเตอร์ยองพีคำองพีฮันนี่เขาว่าเซนติอาร์จีดพีคำว่าลีตดีกิ
1: ฮ
0: ชน
1: ะ
0: มอ่ะฮะสอบพ่อ
1: มุลุม
0: มุลุมว่ากับมุสเคียน
1: ฮะ
0: ก้อง
1: ฮะ
0: ให้นินกินกีเท้ามอกิว่าพีดากำกับน้องเป็ด
1: ฮะ
0: เฮตโตว่ากันนี่ก็สกิมที่ยี่ปิวขนาอีหมดฮักกินกีเท้ากันนี่ก็สกิมกว่าดาไลเบ็ดหมดแล้วกับวันสเนมว่ากินกีชนองกับเดยอกีอุปนัมกามีกันนี่ก็สกิม
1: กัตตูจัน running 3 years ฮีจันเดยอกีกันนี่ก็สกิมกินนี่ว่าเดไลก็ฮักกินกีฮักกินกีชนองกีว่าเดจีดีกำกีคลัสเตอร์ในบ้านพ่อก็มุลล้มคลัสเตอร์ละดังเอ็มกีวิลเลจกีฮับพ่อยังกายอยู่พี่ดูกำกับมอสเคียลำต่อดูมอสเคียกินนี่อาร์บายวิลเลจกีเอ็มฮับพ่อก็มอสเคียละฮับกีฮับพ่อก็มอสเคียคลัสเตอร์มันต่อดูกับวีดันฮีกับวิลเลจแต่หมดบนตลีกับวิลเลจกำตุรกอมมันกีกับวีดันฮีฮับพ่อก็มอสเคียคลัสเตอร์ละเนี่ยมุลล้มคลัสเตอร์ละเนี่ยสับพ่อคลัสเตอร์กำเต็มมันกีกิจจิ้งมันต่อยันกินนี่กีกินนี่อังไปกำกับจิงยิรับก็อีเด็กก็ in term of money แม้เดียวมันก็ in kinds นะพอออฟฟิศเฮนรี่เด transfer ไปอีเด็กก็ฟันจิงนังรับให้ดอร์ว่าเลี้ยพาวจาร์วิว beneficiary ฮักยองก็วิกก็คลัสเตอร์ในภาคต่างเด็กเอ็มเด็กก็ area ก็เซตกี่มุดดูก็ target มุดดูกัดตัวก็ area ให้ตัวพอมุลล้วมกัดตัวมุสเคียฮักกัดตัวพอสอบพอแต่ based on the those number of beneficiaries แต่เรา transfer จิกี่ก็แต่ก็อังไปกำกับ seed money ก็ว่าเป็น M กำกี่ก็แต่ก็ไปซาให้ว่าเทศกี่ SMB ว่าเทศกี่แตงมซีว่าเทศกี่แตงบลังให้กัดยกกว่ากิวแรปหมดยี่กี่เป็นแอมการ์ดแต่ก็ไปซาก็ได้เอกสารการเลี้ยพาวจาริกีแต่หมดก็แต่ยี่แต่กิ activities รออีกี่จังก็คัมรัมยองอินะพอออฟฟิศอันอีต่อหับบุตรดินดันอีกัมมันเล็กีกัมมันเกรกีเบียงน้ำเบียงแต่ก็จิงเล็กยองกีแต่ไปยี่กี่ success ยองกีน้องแรปก็แต่ต่อก็คัมรัมยองอินะ department ว่าอีทรีนิ่งอีกี
0: แต่เสียงสุขภัยก็เห็นตัวจริงเป็นชื่อยองพี่ให้ต่อว่ากันนี่ NMSA RED Ring Fed Area Developmentตัวว่ากี่สกิมคำองพีเดจีพีดักกี่คลัสเตอร
1: ์
0: วูได้ว่าองค์คำองพีที่นี่กิจน้องดักเกรปาพีเฮนิโอเวเซนเตียฮัดดูฮามุลโลมฮัดชนองซอกพ่อไว้ฮามูสเคียไว้ว่ากี่น้องแรปเดดองพีเดย่าบากิจขมัดไว้ว่าจีบุนกิเตกิลาดจิงรัมวิโยกีเลงบากันนี่ก็สกิมแต่ของเสียงสุขใบยัยตุยจิงเป็นเชยยองพีให้ตัวว่ากิตุกีสกิมกูกูเพิร์กูเพิร์มอ่ะแต่บอยปอมชาดิวเพตินอยากันนี่ก็โปรแกรมดาวโยนวีกลัมฮากับวิทวันกับปอมอ่
1: ะ
0: แต่ก็ว่ากุลีสกุวีกันนี่ก็สกิมกับ NMEO แต่ก็ว่ากุยกากันนี่ก็จะสกิมมันไว้ว่ากี่มันต่อยกี่น้องชงชนองนากันนี่ก็สกิม
1: กันนี่ก็ NMEO องกิกากับ National Mission on Edible Oil Seeds เนื้อดูกี่ปอมมันชวาลเดมก็แต่กันนี่ก็ National Mission on Oil Seeds วัวรอกี่ District เอกีต่อดูฮะเวสเซนเตียเฮนรี่อีกเวสเซนเตียเดชาจีดอีกคำกวีนักีนักีดิสตริกเอมิลีดิสตริกเวชาจีดฮะกันนี่ก็วอปันมันกี้ฮะกันนี่ก็ดิสตริกออลซิดมิชันอีเด็กเวสเซนเตียยอกระดักเตะอาร์ตลีน่าปอกการูฮิลส์ฮะกันนี่ก็เวสเซนเตียเดรสันกีตากีอัดดิสตริกอันที่กีอิมพลิเมนต์กีคำอิมพลิเมนต์ฮินนอร์มัลลี่กีสกิมส์มาดีกีดฮับยี่ฮะปอกกระตะกจิงเป็ดยองดิซีมูมันเชอร์มันยองกันนี่ก็สกิมยองอีกันนี่ก็เอ็นเอ็มโอก็ว่าตะกดีโอเอสเอ็มดังสดังก็ฮะกันนี่กีกัตตันดับอาร์ตเนมว่าเอ็มก็ตะกดีโอเอสเอ็มแต่ดายี่กับปังเกรกามกามอลิชิสเนมเฮนินดูอาร์ฮาวสันอาร์ฮันรูดปังเกรกามีก้าแต่ฮะกันนี่ก็ National Oil Seed Mission ก็จิงมังยองก็สอร์การต่อว่าปันชลุรีกินองเร็บยองอีพีอย่าอุเบนกิวเร็บใช้กินนี่กีออลซีดในบ้าอียองอีดิโอพีกีบรูยองอีเร็บกิวกบ้าวสรูแต่ต่อกินเมเจอร์ในเตลชาร์มินแต่กีเตลกีต่อกีสมเบกิวกีบ้ากินองเร็บอุเร็บแต่กินนี่กีออลซีดยองอีดังมันกีกัตดังเอ็มเฮกอินิชัลสเตจมุดดังมันก็จิงสดังแต่กินนี่กีออลซีดอินโทรดิวซ์อีกามูมาสเตอร์ให้ปอร์ตลังแต่อุนิอุตตุงให้ปอร์ลิยูร์ว่าอุนิอุนัยแต่กินนี่กีต่อกีสมเบกิวยีอุปนิอุปนิยังแต่กัตเตก็จิงยูลุตีอ๋อนักนี่ก็สกิมต่อกัตเตก็สอร์การ์ดเอกีกิมชินแต่ก็วีต่อกัตเตก็ออยล์เพรสก็ได้ย่อยต่อแต่กัตเตเดดบุยกาเฉพาะสัสเนียงเดมกันนองเร็บให้ตายก็ว่าเชิญเขยบ่าวเร็บอุนิอุตตุงแต่ยูลุตีเฮานิวสเนมได้ย่อยอุปนิอีกแต่ก็อุปนิยังกำก็จิงมูกยองอีแต่ก็ดาวปอยเบียงสะอาดตลิกิมชินยากิเตดาวยากลามันนิวกี NRLM ขนังว่าอย่าอุเอ็นกีให้ว่านูท้าวเอยจิตดิกิบรูกิวบียงยาอุบุอีกแต่ก็มชินขนังว่าอย่าอุเอ็นกีนองเร็บอย่าฮิกายกิอย่าเอจิงฮิกายกิหมดกำมันอุปนิอุปนิยังในกิตายกิจิงทงกิวเดทงอีในบ้านได้ย่อยกิจิงดาวายองกิอุปนิยังมาในบ้านว่ากสอร์การกากว่าก็ว่าอีกิวัจเจนตียอมันเซลฟ์ซัฟฟิเชนต์ใน everything ต่อดูเขากบ้าเขาโคฮันเรย์ฮัดดูอุปนิยังกุมบามกินนี่พนังบามกินพนังดีกินนี่วะรอแต่ฮักกันนี่ก็ National Oil Seed Mission ดังเอ็มฮีกว่าดาวอินโทรดิวส์กี่อีฮันเรย์อินพุตติปออมันเมนูดังว่าดาวย่อยสกัดตะกัตรีบอนออยล์กัตตะกัตรีบอนออยล์แล้วนู่นเรียบอีกจริงกี่ซอกิวเป็นมีอุปนิยังนายพี่ดาวเอกีอิมติปอีกาดูยูเอกีต่างระบุฮักกจิงฮักกจิงมังยองาระบุอวอวกาโดวานิอูออลิฟแต่โยลุตีอ่ะหมดในนี้จะขมัดบอดาว

ผัดกี่ยองอีแต่อีเตวันนี้อยู่พอยต์กับบันทันก็มันนั่นกันนี่กับปรานายมาไซน์ทฟิกลี่เอฟเฟกต์ก่อนนี่ยารับก่อนยากับเม็ดกับผัดกี่ยองอีแต่กัดตัววันก็มันกับปรานายมากับองพีกีรุกมริงเป็นเฮอร์มิซีนี่ยองพีหากันนี่แหละก็ชิบุนกี่บันทากี่ยองกาฮาร์ร็อกันนาดีชุดีปรานายมากับบรามรีปรานายมากันนาดีชุดีปรานายมากับจักปตายอดพังกันนาดีชุดีปรานายมากับแท็กอัลเทอร์เนทบรีดิ้งให้นี่วันมันเดริงมิซีนี่ยองพีกับแอร์กับวับเสียนักขมุดยองพีและนี่ก็ออกซิเจนกับวับเสียนักขมุดยองพีเราทริกเกอร์ก็กี่เตกี่เฮมิสเฟียร์ยองพีกับแอมกับจับบิงยองพีต่อกับ right hemisphere กับ left hemisphere มันเดริงมิซีนพีนักขมุดยองพีนะก็เลี้ยงกติดยังดอทริกเกอร์กับการกระไรเฮมิสเฟียร์ยังพีมันเริ่มมาเส้นนันพีในการเลี้ยงกติมุนวันดอทริกเกอร์กับการกระเลฟเฮมิสเฟียร์ยังพีในเดย์ดาวลังบากินีกีเฮมิสเฟียร์ยังพีดอเป็นใจใจกันเลยนี่ดอเป็นอารามกี้ยิ่งจึงมุดจึงประคัดกี้ยังพีคำตั้มแล้วเอบอร์กับพียิ่งจึงกมูกี้ยังพีคำอังกี้กับแต่กับเมมโมรีพาวเวอร์ในเดย์ดาวมันทริกเกอร์กินีเลยนี่กับออกซิเจนกับมากริ่งมาเส้นพีกับเป็นใจใจกันเลยนี่ปังงัดก็ยิ่งจึงมุดจึงประคัดกี้ยังพีคำตั้มยิ่งจึงกมูกยังพีกิเตอต่ออังกีก็ memory power กิยังพีในเตลเล่ก็มันรอกับโยคะยารับก็อีหากว่ารอกกิเม็ดบาดกิยังอีกิเตอต่อกับโยคะ and meditation ก็มันยารับก็หากิบันตายังกิ nervous system กิยังพีกิ nervous system กิยังพีกูเอ็มกำตั้มดูหากเม็ดกับผัดกิยังพีกิเตอต่อกิเทศน้ำกิยังพีในบ้ากิเทศน้ำยังพีเด็กกังสันดูกูเอ็มหากเม็ดกับผัดกิยังพีเด็กเป็นยุสโซอีกาชิรุมว่ากิจับิงกิยังพีอุบุตโลมุยองพีคำตำหรอกิกตีกิกจัดกิยองพีเตยดาวมันเดลโยกาพีมันเดเป็นขี้พีกิกดอกกิกตีกิยองพีมันเดริงเป็นเฮอร์มาซีนกิยองพีคำตำและมันเดเป็นนายพีที่จึงมุดจึงประคัดกิยองพีด้วยรออิตูเดทริกเกอร์กิกีกิเตกินเนิร์ฟส์กิยองพีคือวันนักกองนะจับิงเฮอร์กิฮักอุบุตโลมกิยองพีในแต่วันลายันกิจิกิเทตกิยองพีกูเอ็มฮักกิเม็ดกิพาดกิยองพีวรอลายันนี้ก็มันนั่งกิโยกาฮักิมันกิสกี้กิยองเอียนต่อกิโยกามต่อดันเฮลังบากำเกินนอกกูเสียงเอพีกิโยกามาฮันนี่ฮามกำรากิยองพีและนี่เล็พีชิกันตาอาร์กันตามันกิสกี้องพีสเงียบยอพีเดจิงสติงเนี่ยเดจิงแชมพังฮักเม็ดกิยองพีกิโยกานึกกองดอเป็นเสียงกอดอเอ็มกิเตกิจิงจิงจาร์ฮักเม็ดกับแพทยองพีดอเสียงพีกุจุดดอพีกุจุดตีพีและนี่เสียงพีวรับเขียมันเดเล็พีฮักชิสกี้อาร์สกี้ในเดดาวชอบสดังโยกา practice MK me come on อุปนิสัยกิจบิงยองอีแต่กำองากิจมุดจึงประคัดกิยองอีต่อเอ็มกิแต่ก็ consistency dedication hard work คุ้มหาอุยอุยชิตเองเลนี่ MK มุ continue ไปอีนวสดังหาวกดไปอยู่เสียงพิกเตกอิเฟกกิยองกิกิโยกาฮาร์โรดเอก็อิชิบุนลังบากินีกิอาสนาสยองกิกิปรานายังกิกิ meditation กิยองกิแต่ในเตยดาวก็อองพีชวาวปุ่งกุดอ่านเลนี่ชวาวองไอพีกิโยกาต่อดันฮีดูกับ walk out เลนี่กับกิลันเมลเลนี่ปุ่งขี้พีกับเม็ดกับพาดกิยองพีฮันไรกัมมันก็กับวายาลุตียาอีชักก็คอยเขียเลนี่ให้จูอีปอร์อีปิญโยก็เอบอร์ก็อยู่อียัยจึงสุขจึงมุดอีไว้คำตั้มยัยมิเซนอียองอีดูคำเตดันฮีกับเลชิบุ

ปกันโนพีกลอกนังอัปเดตเดียวไว้พอจะจับอินรูโซพาวเด็ดหากว่าให้ปอนรูโซพาวเด็ดวิศวกรรมการชุนิชลองเนบิตาบอกอย่าอู้อัปเอกคุบอร์กจับพาวเด็ดเฮกตินเจนเตียยี่ชั่งเบียงวันกัสสเตชันยองอีฮัดโดยปอนรูซันพาวเด็ดกัดให้โดยเตปอร์กันนี่ต่อกับอากาศชุนิจุ๊บไป

0: ยู่บ้างกินมิไทยอุบามอสแมนสแมน
1: เฮ้ยป้าอุนี่มิไทยยองนาทานมาอ่ำเต่ายองพี่หาเป็นดูหน้าพี่บานเที่ยง
0: เนี่ยฮัมบะไตหาว่ากว่าอิมเซนอ๋ออุบามไปอ๋อตั้งว่าบางอีกเตียนน้ำแพ
1: รอ๋อบางบางสเตป้ามันย่อยกิจวันดาวสิจ้าอุย่อยก็ยิ่งเขียอุปุระเป็นดูหน้าอีเคลนอีบลูวัชินีในยุงสุดังอีชาดิตูยองอีโยกว่าอยู่เขียมันเรดมันกุย
2: ในบ้าอุปัตบ้าดักกับคอมมิชชันเนอรี่ออฟฟู้ดเซฟตี้มิกาเลียชิลลอง